0: ยี่เป็นกันมาโรปะล่องบาพีดันริกัดบัดยาร์เจคดีฮักโปรแกรม FN Request ตามชีสปาไลฟ์วันเดียวมากเฮดส์อุนอมบาบพิลาบินิชิมตาอุเดคันได้สาวพระสันนิเวนอาร์ไลอีเวเวพิลาดูบันชุกอลชาวนอมบาร์อาร์คันได้อีเวเวเนี่ยนอตอาร์ติกนี่กับโปรแกรมกันยายตั้งหัดูกับพอลไลชิแดงเทพอลอีกับมันตาอีดอนวีพอลอีเบลันดอนหากันไลน์นี่เกรนนอชวาบัดอีฮัลโหลฮัลโหล
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยยศง
1: อโอ้ยยศงอ
0: แน่เพียงอ่ะยศงอเหรออันมันมันอีตา
1: เป็นห
0: ุ่
1: น
0: มุขเข้มนะลุมเรนฮัลโหลเป็นหุ่นพี่คลั่งแอมโอเคเดี๋ยวพี่นั่งเล่นอยู่มันตาหืมเออช่องกายตาเดี๋ยวจำหน่อยจังว่าอยู่เป็นหุ่นยี่พี
1: ่
0: จังหน่อย
1: จ
0: ัง
1: ว่าจัง
0: จังวันจบสักเล่นฮัลโหลฮัลโ
1: หลฮัลโ
0: หลจงโนพี่อ๋อเรา
1: เป็นเต็มจุ๊กวันจงวันจบสักเล็กแค่โนโนรับยัง
0: แค่โนโนรู้ต่องั้นเป็นจีดดากาจีสุวรรณมั
1: ้
0: ยจีสุวรรณต่อยันนี่พี่ก็อ่านภาษาสัมผัส
1: ยังคงเตีย
0: เพียงตัว
1: เ
0: องโอเคนังตานังตาเด้ฮัลโหลเป็นหุ่น
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: กันเน็ตเวิร์คพี่กำกันเลยทุดเด้อไป
1: กินพี่กัน
0: ตองตัวเจอร์ก็แต่งมโนมโน
1: ยามายาม
0: องตา
1: หลับเบี้ยต้องสังกัดตานะ
0: โอเคต่อขอบเลยชิบุญเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: จ้าบาย
0: ตาโอเคก็วิ่งกับเมสเซจฮันนี่ก็พอบอกฮัลโหลอาร์จีกีดีส่วนพับเป็นเต็มหน่อยยังไงนะก็จังไรPenat ke bekerteng hamin sin. Jong iram pesang ngan pensengap sengbahaya pi bad ia berok ke staff ke AJ bad ia berok ke podok ba iet ye. Jong ka Akash Vani FM jong pi iwe kebeli shibun ikong disus ngi. Hello kong disus ngi. Kebeli shibun ya pi rukum jo. Okay ngak penbuk ke jawa iram pesak nak ke benda jong pi. Yang tak pedah.โอเคก็ดันสกวยกับเมสเซจในวีปลอกจีก็ในวีก็อ๋องงั้นชุบปุเลมากับบักก็ลองชัวก็อ๋องเอาจริงสมภาพเป็นเต็มจังว่า you make me feel junky firehouse ตอมดันไอโน่รักจังว่าฮินดีบอ๋องปานีปานีบันยาสงับลังบารอกเลยชิบุนไงบาร์เรนัสเอาเมร์อ๋อปัชละ hello บาร์เรนงาลาวัตพี่ you make me feel junky firehouse กิมดันดันดิกิวัยปัดเดฮัลโหลที่ตัวจังว่าปานีปานีเดี๋ยงานสับเป็นวัดระดับดนเดี๋ยวพี่อ๋อเงยงานสับปานระดับเขาไม่มาบัดเดี๋ยวปลอกในสับเป็นเงี้ยวชิสปลายเป็นเดียวมากัสอากาศวานีเอฟเอ็มจงพี

Dang ini wadap de pak go ya waro art league ni council lo yo kre kam lang churup churup wa ge sarkar knai open thame ye gru kom kre kam yang ki we wo wan ra le ye gru kom kre kam ge thame ye go de pdiang we de sdang open kre kam ki kam ge open thame to ki an he to wa ithap ki tap kre wa ki an ki we to wa ki chakri sarkar gru kom pen lai ge poisa tengka ki an ki gru kom yang ge council wa ki mon open man digital ye ki kam yang ge council knang yo man go ko wasmat ก็ว่าคอยไว้ก็ว่าสุขีไปบ่าวย่อไว้ว่าเป็นกรรมก็ District Medical and Health Office ยังรีบหอยอันนี้ก็สิ่งเดียวไว้ก็อย่าง National Immunization Day Pulse Polio Campaign หนองปอง Urban Health and Wellness Center จรองยังก็พังก็อ่องมันก็ชี้โจกอร์ดอร์ก็ในวันตายยังอุ้ยปะอุ้ยอุกนะในเรื่องอดีตที่ Commissioner รีบหอยดร. Abhishek Saini เด็กนั่นตู้ยังกี่ใบกี่ป้าว่าเป็นที่ขณะกี่ว่าวรกี่คนยังกี่ย่อกี่ยาอุนิวติกาDewa ongu wa du arjo don hi itika yi ka uye dai gi khon yong pi na gi jingjo na gi we to wae ke jut polio de em lang hani ke program de district medical and health officer ke ar marak de lang wa ki wi tu wan ki he na ke chanat ke chai ke nang ni ke kam elap thumu go open man ye ke jilla mi khari ya ke jilla ga walai lo na ke jut polio de we ye yo open de ye polio khna wa yada na ki jut ki we ye uni utika wa yada wa ye ni ye u le du de ye chuman ta lang don hiไปบ้าดาวสดังกีสกาซิเฮลส์ดิสทริกต์แอดมิเนสเทรชันยาอิปชะยุงในวันตาวปันเทมียาเอ็มกินองทับโวตยากนิกร์ verification drive เดลเล่ฮะปอยองกีอิเล็กชันคอมมิชชั่นส์สเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันยากว่าดาวสดังมันสเต็ปกสิงในเรื่องดิบตีคอมมิชเนอร์อาบิลาชบารันวัลด์องว่าเดบุตชีจาร์อาร์พวิงก์กิบูตเลเวลออฟิเซอร์ki waraw sam yagi self-enumeration form hagan lan gi thao thao vod hadu ga arpa kondetari kunnay nyao. Doong wa mkam yagi kot gisla was dang wole ikni ga kang wewo mkam yagi kot gisla to du hagi katu katin ni do ni ki kem. Doong baran wa le wa itmu yagi ga kam to open kre yagi electoral roll ka wa khoj wa yagi wa biang jinkeng. Yagi electoral roll ka wa khaddo da pon mi yagi nyao turi kunnay jiphao.Lada MKM jingarap ki pajba ye giwa phone hao number yung election commission helpline kat kende san pao. Namo ye giwa phone hao number yung district administration helpline number. Not lien ruso arsan not VR san not. Wai not lien ruso arsan not VR ar pra. U MLA warim gajala u manle u MLA gasan BJP UL hek ne do ong wagi interline permit ILP to upang kere kame ka.ได้วมกตานมองปันทุดยากิววันชะกจลาไว้น้องชงชนงยองกาให้กลามยองโอวีน้องทอกบอร์เอลเฮกดองวกไอเอลพีต่อวันระมันต้อยก็ยาวรออาร์ยากิน้องมิฮาลียาไว้คำจุเลยากิววันเกชมิฮาลียาให้จอยปอร์เลต่อมันก็กกามก็ไล่บัดว่ากวสุกวอลเลให้ต่อวันว่าอีดาววกันทุ่มยากิเตียนคัสซีว่ากรูฮักเอ็ดเซดลยองกฤติสินชาร์กรีดองว่าเซนบีเจพีดึกันตู้ก็ยังก็สอการีว่าชิมเขียยังนี่ก็คำเลือดจี้ว่ากินี่ก็อาร์ตลีกจะอีกทีนมันกี่คิวเรียงกัดคำกี่อันคิวเรบอกสอการโอเอลเฮกเดปดียงอุยกันร้องก็สอการีเอกรชานยังก็จะลามีฮัลยาเดียววันโยกจัดกี่มินิสเตอร์ยังก็สอการีได้กันตู้คิวบอกระตุรปอยชุกุดยังนี่คิวบอกจริงที่อัตวัยอันนี้ยังกี่โปรแกรมคิวบอกกันนี่ต่อกับอากาศวันนี้ชโล